ทหารไทยก็ไม่ลืมนะครับสำหรับเพลงที่ครูเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์ในขณะที่เจ้าตัวก็ไปร่วมรบในสงครามกลางเมืองเกาหลีซึ่งก็ฟาดฟันกันเองระหว่างเกาหลีเหนือโดยมีรัสเซียและก็จีนร่วมพันธมิตรส่วนเกาหลีใต้ฝ่ายโลกเสรีนะครับก็กองพันพยัคฆ์น้อยก็คือเหล่าฐานไทยที่สุดทรงไปซึ่งมีพันโทเกรียงศักดิ์ชมนันนะครับเป็นผบ.คุณผู้ฟังคงจะทราบว่าสูตรของพันโทเกรียงศักดิ์ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยยุคนั้นท่านก็แกงเขียวหวานใส่เนื้อแกงเนื้อใส่บรันดีนะครับนั่นก็เป็นสูตรมาจากทางด้านของสงครามเกาหลีเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามก็คงจะเป็นแรงเงาของเพลงรักแท้จากหนุ่มไทยเสียงครวญจากเกาหลีนี่แหละรุ่นพี่รุ่นน้องครูสรพลสบัดเจริญส่วนทางด้านของครูเบนจามินนะก็ได้เพลงชุดใหญ่นะเพลงนี้สมศรีม่วงสอนเขียวเป็นผู้ขับร้องตามประวัติกล่าวว่าให้นักร้องอย่างพองศรีก็สะบัดหน้าไม่เอาวงจันทร์ไพโรจน์ก็ไม่สนจึงมาได้นักร้องที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับสำหรับทางด้านสมศรีม่วงสอนเขียวก็เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของคุณแม่นะสมศรีม่วงสอนเขียวนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับส้มเสียงอาจจะแปรกันด้วยวัดกันหน่อยนะครับก็ต้องทนกันสำหรับทางด้านรายการนี้ยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการทาง FM VR Radio 88.75 ทางเกาะถ้ำเขาก็ส่งเข้ามา3ผลงานเพลงส่งเข้ามา4 5 5สายกันแล้วนะครับสำหรับสายันสัญญาเรียมดาราน้อยกุสุมาหลังสีบริสุทธิ์ส่วนทางด้านของคุณฟังอยู่หมู่3สิงห์มอก็สอนคิรีสีประจวบและก็ชุดใหญ่จากบ้านปลายนาคุณก็โทรเข้ามาขอเพลงได้ครับ0843002556 0943563991มาฟังสายันสัญญานะครับจากการก่อยอวิมานบ้านนา

รคีรีศรีประจวบที่ทางด้านหมู่สามสถิงหม้อขอเข้ามาก่อนอื่นก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันก่อนนั่นก็คือสมัยข้าสวิตบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้โดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยข้าสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ7-Eleven บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556ส่วนร้านลุงเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรต่างๆนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสินค้าอะไรรถยนต์ของลุงเรืองอะไรยนต์ตั้งกันอยู่ที่ถนนกหาญจนาวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245เฝ้าดอกฟ้าสอนคิรีศรีประจวบนะครับศิษย์ของครูไปบุญบุตรขันต่อจากลุงเพชรแหลมสิงห์นะครับแม่กระท้อนห่อของสอนคิรีเช่นเดียวกันจากหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลา

ก็เป็นผู้แทนของสอนคีรีศรีประจวบนะครับนักร้องที่เคยอยู่กับครูไพบูลย์บุตรขาได้เพลงมากมายสอนคีโดยเฉพาะที่เขาแต่งเองบางช้างสาวบางช้างน้ำท่วมก็ของครูไพบูลย์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของตำนานจากเมืองประจวบคีรีขันธ์จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะครับเขาอยู่กันที่บางคนทีแต่ว่ามาสร้างชื่อเสียงสำเร็จสับปะรดกันอยู่เพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์ได้แต่งไว้ให้ดอกรักบานแล้วนะครับกลมนางนอนและเพลงที่โด่งดังเป็นเพลงสุดท้ายของเขาก็คือคิดถึงพี่ใหม่น้องคิดถึงพี่นี่ก็คุณผู้ฟังขอเข้ามาเราก็จัดให้นะครับแม่กระทอนห่อวาสนาเจ้าลอยขอบคุณอีกสองสายนะครับโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดให้จัดไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณกับที่ร้านโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074 311 725 074 314 357นะครับมาฟังเพลงของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างจากบ้านปลายนานะครับล่มโพทองของแผ่นดิน

เพลงประจำวงดนตรีของสายันสัญญานะครับที่อาจารย์ชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์ให้แสดงที่ไหนเปิดโรงก็จะต้องเล่นเพลงนี้นั่นก็คือเพลงที่ฟังผ่านกันไปล้นเกล้าเผ่าไทยซึ่งเป็นเพลงอาจารย์ชลธีได้พิธีพิถันการประพันธ์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเพลงชาติของนักร้องลูกทุ่งในยุคนั้นนะครับก่อนทำการแสดงก็นำมาเล่าสู่กันฟังยังติดค้างงานเพลงเอกลักษณ์ไทยพุ่มพวงดวงจันทร์จากการประพันธ์ของอาจารย์วิเชียรคำเจริญลพบุรีรัตน์กันอีกหนึ่งเพลงที่จะส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับส่วนชั่วโมงที่สองจะก็จะมีข้าดอยเพียงดินจดหมายจากแม่กอดแก้จนนะจากบ้านบ่อเตย3 4เพลงนะครับเดี๋ยวจะได้จัดการให้นะตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 สมัยขาสวิตบางด่านสงขลารุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
1: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
2: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
3: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรรู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
4: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
3: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

อาจารย์สดใสรุ่งโพทองนะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปเป็นเพลงที่สองจากทีมงานบ้านบ่อเตยก็ส่งมา4เพลงก็ได้ฟังเพลงแม่พวงมาลัยและก็ข้าดอยเพียงดินนะครับข้าดอยเพียงดินนั้นเป็นเพลงยุคแรกๆพอๆกับโอ้ชาวนารักจางที่บางปะกงไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นหนึ่งตำนานจากเมืองสมุทรปราการนะครับสำหรับอาจารย์สดใสรุ่งโพทองบางคนบอกว่าอยากจะให้อาจารย์สดใสรุ่งโพทองเป็นศิลปินแห่งชาติได้มีเกียรติเพราะอยู่ในวงการมานานแต่งเพลงให้สายันสัญญาขับร้องกันหลายผลงานเพลงแล้วนะก็เป็นเพลงที่ทีมงานบ้านบ่อเตยเขาแนะนำเข้ามา4เพลงก็เลยฟัง2เพลงกันก่อนนะยังมีกอดแก้จนเสรีรุ่งสว่างและจดหมายจากแม่ซึ่งเป็นเพลงที่ชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับในยุคแรกๆเช่นเดียวกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดไปชั่วโมงที่2กันแล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับเอาละครับมาฟังต่อกับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะครับที่มาบ้านบ่อเตยบอกว่ามอบพี่น้องท่าสองน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยทั้งโรงเรียนนวมินทร์ครับทุกสายทุกเสียงฟังเพลงแรกกันก่อน

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับจากทีมงานบ้านบ่อเตยนะฮะสี่เพลงรวดกอดแก้จนของคนสุพรรณเสียงดีเสรีลูกสว่างรุ่นฉบับนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของอาจารย์นิยมมารยาทไปเขียนเพลงให้ท่านนักร้องท่านอื่นครับร้องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับรักแท้จากหนุ่มไทยเสียงครวญจากเกาหลีสุรพลสมบัติเจริญนะครับแล้วก็สายล่าสุดมาจากคลองสำโรงไฮโลแทงไฮโลสนุกเกอร์ตำรวจครับมีครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณส่งเข้ามาในชั่วโมงที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมครับสมัยคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้บริการเป็นกันเองที่สมัยคาเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาใกล้ๆเซเว่นอยู่ในเว่นบ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556ส่วนลุ่งเรื่องอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ก็มีนะครับโชคอัพก็มีหลายยี่ห้อเชื่อที่ลุ่งเรื่องอะไรยนต์ฮะหรือจะเป็นสินค้าที่ทางร้านสั่งฝากก็ได้สำหรับลุ่งเรืองอะไรยนต์บริการกันอยู่ที่ถนนกหาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดาสงขลา081-357-4245มาย้อนยุคคลุกคล้าวกันไปกับสงครามเกาหลีอีกครั้งหนึ่งครับรักแท้จากหนุ่มไทยเสียงครวญจากเวียดนามครูสุรพลตามคำขอของทางด้านของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเพลงที่3แตงเถาตายของสุรพลนะครับสำหรับเพลงเก่าเราชอบ

ลืมสวนแตงลืมแกงผักบุ้งสุพรรณนะครับเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสำหรับแตงเถาตายมาชื่อเดิมคล้ายๆกับเพลงกวัยพจน์เป็นสุพรรณน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงกันมาอีก4เพลงนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับประจำวันอังคารรับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสและก็รุ่งเรืองอรยนต์พร้อมทั้งวงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายเฉยๆนะครับไม้แปรรูปเอ๋ยเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างบริการกันมีรถรับส่งนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา074-311-725 074-314-357นะครับเพลงสนุกสนุกของพนมนพพรไฮโลแทงไฮโลของครูไอพศเพชรสุพรรณและก็ตำรวจครับพร้อมทั้งสนุกเกอร์ของราชาเพลงลูกทุ่งครับครูสุรพลสมบัติเจริญควางแทงไฮโลของไอพศเพชรสุพรรณกันก่อน

0: ขอแทงหน่อยขอแทงหน่อย
1: เงียบเงียบเงียบเงียบเงียบจะเขย่าแล้วเอ้าฟังว่าไงพี่ไหมเขย่าแล้วแทงได
2: ้โว้ยใจเย็นๆแม่พนมกระเทืองฟังวิสุทธ์จ่องแท่งเห็ดลิ้นถ้วยฟังมังกรแม
1: ่โอ้ยลิ้นเบาๆนะอย่าให้ลมเข้าถ้วยนะพี่ไหมนะ

0: เดี๋ยวตดซีหาแล้วก็ตดซีเอียวแล้วก็ตั้มทั้งหมดอีกผมอยากมา6สูงตัวเดียวทุ่นๆนะ
1: เดี๋ยวคุณแนบคุณยากไปหมดเนี่ยมีเงินจ่ายเขาหรือเปล่า
0: โอ้ยบ่ต้องห่วงสวงบ่ต้องห่วงมื้อนี่พกเงินมาตั้งล้านนึง
1: มั่นใจนะ
2: อย่าซีเอียวของอ้วนอันเนี่ยเว้ย
0: เออผมยังหักใส่ครับ
3: ใส่นี่ไม่ต้องเถียงกันผมจะเปิดแล้วกินตามเสือจ่ายตามเสือคอยดูผมจะเปิดแล้วนะครับ

0: เจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเต็งสูงเจ๊ะเต็งต่ำเจ๊ะสร้อยเจ๊ะแหวนเจ๊ะนาฬิกาเจ๊ะหมด
1: ห่วยกำปั้นเจ๊ะบ่แล้ว
2: โอ้กำปั้นอ้วไม่เจ๊ะ
1: ไอ้ยาแล้วตกสีเหี่ยวของอ้วไปไหนล่ะอันเนี้ยบ่อย
3: โอ้ยถูกแล้วเดี๋ยวเอานาฬิกาเลื่อนไปก็แล้วกันเอ้าม
1: าปักตอบอกมีเงินต่างหลังที่แท้ก็ไอ้หัวล่าง
2: เฮ้ยไปตำรวจมาตำรวจมา

0: เพิ่งใส่มาเกิดคุณแทงฟาวว่าคุณจะไปเอากายยังไง
1: พี่ใบนี่เพราะว่าผมฟาวพี่ใบก็ดูมาเกิดที่มาเกิดเขาบอกฟาวเปล่าม
0: าเกิดฟาวไหม
2: ห่วยผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้สองแต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วสองกาเนี่ย
0: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
1: มาเกิดก็ลบไปเขาสกาเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
1: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
0: คุณยายนะคุณอย่าพูดนะ
2: เงินเดือนก็เมื่อกี้จังกลับไปบ้านทำให้

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเรารันส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องรันส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็

การจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร 074-311-725 074-314-357

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเรารันส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องรันส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com